0: ติดแตกใช่ไหมครับ
1: ไปฟอร
0: ์ครับ
1: มีอัลบั้มโอเคใช่ไห
0: ม
1: Cheers for listening out up to the marathon. Mileage is 12872. 12872.
0: Clear 751.